อยู่รับยาพาตับแดงรอยย่อยอันปลำอมทยอยมาอย่างลักมาตายอันปรายมาวิ่งเอา